0: ครับ
1: เ
0: คย
1: ที่ไม่ว่าจะยังไงครับที่ไม่ได้ออกเดี๋ยวคิดต่อไป
0: ไม่ใช่